0: คุณลุงคะที่นี่ก็ติดสารกิฟลีไพปิโอกับบ้าซึ่งให้หน่อยให้จะได้ลงนิปันดาบุคลีบดลนตุบุยนรกนิบสกังก็ไพชอบไพปิโอกะงั้นซึ่งทางในฮัตติลงนี้ให้หน่อยที่นี่บอกให้หน่อยให้นรกนิบสกังก็กระบังมาขนาดต่อขนาดต่อก็ตั้งระจับมงไตก็ทำมันบุษารกตุบุยไพชอบไพปิโอกะให้กระเสียงปานดานีแจ้งนักสกังเนาะเดี๋ยวดูกันอาจุกตรงนายจ้อต่อจะได้คนนายแต่ออกราจากระรองเนาะชินิข้านี่หำจังมายาเพลยชินอปานดานเนาะแจ้งไลน์ซึ่งทีนี้ออกจากการนกจากค่ะเบลัยนนายทงนายทอคลายในการเฉลี่ยรอกสมไลบรอกบทียาเรื่องไลในอรภัยช็อกไปใบแก่บรองในวิชงก็ต้องก็อันตรายทริปุระที่นางเดบอร์มาทีนี้เดบอร์มาเมเฮลีเดบอร์มาเห็นใครบรอกทีนี้สังเนาะกระบังมาเนาะขนาดต่อขนาดต่อกอกตังเดจับมงไตก็ทำมาบูชาดอกใบให้นะเบลัยนางกงมันก็ทำมาบูชาดอกสังเนาะใช้ขนาดไหนให้แกสังทีนี้ผู้เรียนในภาษิงเนาะเดจับมงขนาดไรมันในวิชิงตื้อสิเนาะจะไรลงในปานดานเนาะสังแจงไรมาภาษิงทางไรน์ให้แกสังเนาะทีนี้ผู้เรียนเนาะเดจับไปขนาดว่าเนาะอันตรายทริปละให้แกอันตรายหนึ่งนี้นี่ขอรังกึ่งตื้อใบแกสังเนาะเดจับมึงตั้งสักขนาดละฮะแก
1: อันนี้มึงอ่อนใจดิปราอังเรจามึงขนาดไหนอันนี้เรจามึงนี่มึงไงชีจัดดิตาคุ

0: บินิรจับมงเบลายนกนาตกชุกกะบินิรจับมงนี่บิชิงก็สังกับบางมันอ๋อกอกไทยรอกขณะกาบงกาสีจัดดีตักขกรอกบาจัดดีบุกขกรอกเอาสินี่ดอพานอ๋อจังซาซาขายนาทางการกันสังสินี่ข้าววันชกไตคลายอ๋อสังกะหำคลายทานายกะหำชามงตังไอทางนายอามรอกแกวันบางไอสังจาระคาเชียอึงตองนายรอกบรองนอสังชีจัดดีมันนี่อาวุโนบอบินิรจับมงบุชิงติแค่บอสังนอขณะเด็กกะไอเกบินิรจับมงนอนรจะต้องขนาดตกจากไว้ขนาดไหนอังคาใครอยู่หายเกสังเต้บุขนาดตกขนาดเราจำมุงเราก็ต้องขอหายเกไปเดียบุนิกจารอสังตาบุกอกตั้งไก่แซ่ขนาดอะไรเนี่ยสังนกอกตั้งใช้ขนาดไหนชินินปาลนิวิชิงก็น่าแบลัยน่าจีกุนเตะใครไหนบ่หายปนกอกตั้งเราแบลัยน่าชนะเกรงบินิมงค์แค่ที่นั่งหายเกที่นั่งนี่นกอกตั้งชินน่าใช้ขนาดละ
1: อันนี้มงค์แค่ที่นั่งเดบอนมาอังเต้ากอกตั้งชนายอันนี้กอกตั้งในมุงค่านอกค่ะนอกค่ะนอกค่ะนอกค่ะนึ่งว่าตามาซึกจุกค่ะซ้ำนอกกิริบาซึกและจัลค่ะชาจัดจรานีนอกค่ะปิลาลาชาจุงอาซุกเกยนอนวันชุกเกกับบางมาบางวันชุกมาไฟอตาลซาลอัทุกิริเฟรังวัดเตยจุมวยบรุกบันยังตามาฮาลอกตองสาวจะมอนกิชาอันนี้กอกตั้งนอนไปค่ะ
0: บ้าบินิกอกตั้งเบลายนอกนาตกค่ะนอกคาปบินิกอกตังนิมงไคเงนอกคานอสังแบลัยนอกุจูเคนโนฮุรุแล้วนอกคาวอาทุกิรินุกอตาลนุกอฮอรังแคสังอาทุกิริรกบุชึกสนายทอตอกเงบออานอกคานอตีนอบอเจวันชุกมานิสังเจนอกคานอสังจอตนมุสงจุมุยบุดุลบุดุลเคนกอบนิตองคังแคสังอาจุมุยชากาวอาจุกุยรกไหนไหนเนี่ยมุสงอตังไอรกไหนไหนเนี่ยมุสงอบะไฮอาบวาสเกนายทอตอกไอ้หนอนกขากระจึงพร้อมกันก็สังนกหอรักเก็บอาทุกิริชาลกเก็บจุ้มวิบุดุลบุดุลงั้นไอ้นกขานอสังจะไรพังจินินอสังน่าฮาริสิมินดูกุยตรงก็เก็บบ่ตังกิสิมายาคุงั้นไอ้อาบุโนบินิกอกตังค่ะนกค่ะงั้นเบลัยนกน่าตกชกค่ะงั้นกอกตังขนาดไรแกดจามงขนาดไรแกให้แกตาบุแต่ว่าเชื่อจามงนกขนาดไรเนี่ยสังนกจามบงจับไปขนาดไหนทีนี้ให้แกทีนี้นังนี่จามงสังนกจับไปขนาดละ
2: อันนี้บุมงตินีเดบอร์มาอังนรองนรสมุขนาดินายอากินิจุงนี้บรอรออากินิจุงนี้บรอรอคูขอลายอจัดดูหูขอลายออากินิจุงนี้บรอรออากินิจุงนี้บรอรอมาไกลลายอจัดดูมาไกลลายออากินิจุงนี้บรอรออากินิจุงนี้บรอรอมาหูตั้งลายอจัดดูหูตั้งลายอAgini jungni bororo, agini jungni bororo, maera layo, jadu maera layo. Agini jungni bororo, agini jungni bororo, mai holayo, jadu mai holayo. Agini jungni bororo, agini jungni bororo, dui shalayo, jadu arom layo.Agini jungni bororo, agini jungni bororo, bolong berayo, jadu bolong berayo. Anir samung oro na pakya.
0: Bah, bini de jamung bo belai no kena tok suka.ก็บินิดจามงค่ะชินีอากินิดินนิสังเจตังบิตินอตุยนัยสังนบอดจาวิขนาดกะอากินิดินอตุสังนกจากอหกอทางไงนัยหกไขมารอหกอสังตั้มตั้มมันอาบตอสังจดต้นใช้มันอ๋อหกอสังไม้ไก่อขลไก่อหังไก่อาบันบิชิงบิชิงไทชิมุรอจ้าจังนั่งกับมันอ๋อไก่อสังหังไก่หมอกดำรอกสังหมอกดำรอกเบลัยนอจะไรนี่แท้ไก่ออกระบุระจดต้นเสังทอกจากอหมอกดำรอกบ่หังไก่บ่สังน้อบินิรจามุงในบิชิงติอากินิดินสังบาเกะหกรอกไข่อามรองน้อบ่สังน้อจะจับอีกขนาดกะอากะบินิรจามุงในยากุลภัยเด็กเกะสังตั้งเสรจามุงขนาดไรน่ะสังน้อจะจามุงจะจับอีกขนาดวันน่ะเมฮิลีอากะเมฮิลีนี่จามุงสังน้อจะจับอีกขนาดละ
1: คุณลุงการีมุงค่ะเมฮิลีเดบอร์มังตาบอร์น้อตั้งเสรจามุงหรือจับอีกขนาดไหน